อีบุนเตมตัวนี้เป็นบุษมาอีรกันตานาในเมตินนั่นก็นักวิมเกลวกว่าตั้งเรียเป็นนักกุนัมยอนเบอร์รีเอฟเอ็มเอชนายน์พอยต์9อีบุนเตมตัวนี้เป็นบุษมาอีกูบุษมาอีรกันนั้นเมสเซจก็นราเฟซบุ๊กเพจพีพีเอเบอร์รีเอฟเอ็มเอชนายน์พอยต์9สินะตัวรันกันเนี่ยบุษมาอีรามอนิเมตินนั่นก็เรียตั้งเรียกนักวันกางไอเทียกันนะเบอร์รีพีพีเอเอฟเอ็มเอชนายน์พอยต์9แต่ยอกะจะตั้งยินเมตินกาไรซีปูนนานาว่าสนาก็การรู้ริงจะนำมาใครนังใครไอ้แผ่นเอไอโยอันนับปงอะไรยากีตันีระยัยอะไรปนนันนี่เย็นร้อยเมร้อนนันนี่คราอะไรปังก้อยตุสกันโอปะนะอ๋อติกร้อยก้อยอย่าคราปะคนเป้อย่าใครเต้ากันกี่ซิมิโอนการไรส์กินอ๋อยองกันยังคนมาเรียกว่าตั้งเรียเอป้าน่างูรายกันกี่วันเมอรีเอฟเอ็มเอช 9.9 ตั้งยินเมตินการไรส์ปูนนี่นานา